0: Pasua king chat khe bade ki halak tri na si di tal loi na chara chi tal ho ra mu da na tal ho ba su loi re sha na pi chan chu ho ga lak ti ne na hang khai ding an dang an ta ho ga lak pani na si di ka da ro jan na sha nu ai ta ja la ne moi ba ba hin bi ri et na
1: ha I bi ba do ho ga khro bro
0: ho ga tri ye
1: o khra ho do pi ro ai su wa king chalu bu gi mai min ka si am ta ta tho ke tamna hodo piu ko
0: hoi hoi hoi ai hodo charo lagi adu ga ne koi punna sangu ba thami na si tal so hauloi ra bani ngasi di chuti ni na chak na khara theng na hek char ga loi re da
1: hoi hoi hoi hoi ya ya ya anang do hawala ko da ni ngaya mukto han ganu
0: hoi hoi
1: atola ta ga oire ke bada su loi re ang toi ba sangu sangu am ta hodo piu ro sa
0: hoi hoi hoi be ma be ma hai le ma nang bu makeup thok tri bro ngo mama di ne tan ho ga lo re to la o ho ga lo he ba tar bo nang bo e ngo baba na mang ko na pham ga nang mu ngai to na lai ra bani la o the nge he ba nang bu ma si di la yam pa ni hayang pai kha ni na ha gi dai ne ga ra
2: e hayang pai kha ne aya ima yam the nge bo
0: thank you thank you pa kha ka nu tha ka ka nu yare yare hogol la la ingo namai nami se ta thopi re kese tan ga jaru ra tamni la o isinga chaba ga thama bani
2: ai dum ta jar age khuche sapo noi ra gi ko ima di kan kan he ta tai to le ba ei
0: oi oi tar tar
2: no re ma adu di ai lai pu ra ga baba gi manak ta phama ma ga
0: ho chalo chalo phama ma ima se thora ke
2: hoi ma
1: hai be ma la la la la ipai na ta phamro la
2: lai ba ba
1: phamro phamro phamro hai ma isa di mar mo do no mo khre da lai ka si pu ro ke thole ne
2: ba ba ga pa mi na du ni
1: phak to phak to pa tho ke isa ga pa tho ke
0: ngai kho ngai kho ga ta ga bi kho lai pa tri ge de sangung ka si tha ora si
1: hoi ni
0: mo ba ba ke si da lai ja re
1: ya re
0: tal ju si de chum tham me ko china alu chak ni
1: oh
0: de ma se se isagi na chini se se se ingredi ha ro ro cha ro cha ro
1: cha si ko es mama nang ge ngasi gi tan ga alu chak ka si di ha oi ni
0: ha ro bo de tan ha po khroi be ma ha
2: ya re ha pa no bo re
0: ha re
1: ya re ya re ai su ya re isya ne yara bani na mama chai ri sing che lo ne pusin ro cho in pai cha lai ring hak ta pa ho ge
0: hoi hoi hoi be ma nang ba ba ga lai ri khaja na pa ho ro ko
2: hoi ma
0: chang ke ko
1: ka dai ka dai isya ge lai to hang do da na
2: ta
1: lai ri ba tu chi se chi se ka ka nang gi di anga ni na mokhi ngak tani ne sitia
2: pa bahaw ra se baba anau bo hai ang nom se hai ga da bani
1: mani mani chikshin na puning chang da taro ko hai ra ge se se se sona hangsna ghumna likhna
2: sona hangsna ghumna likhna
1: artha mu hanji ko sona haibana tumba hangsna haibana nokba ko gumna haibana koiba likhna iba khangani ko hairo hairo
2: sona tumba hangsna nokba
1: tuma
2: duga gumna koiba likhna iba chumbra baba ucharon chenga ba
1: tuma ta bada nungai re ucharon di ipa de gi bu nang lo heli ne makhaung parsiko hada ti nang paro ipana artha muhalke
2: hoi baba haira ge du dia me jata hu
1: ai chatli
2: me sota hu
1: ai tumli
2: me hangsta hu
1: ai noi
2: me gumta hu
1: ai koiri
2: me jati hu
1: ai chatli
2: me soti hu
1: ai tumli
2: me hangsti hu
1: ai nokli
2: मैं घूमती हूँ।
1: आई कोयरी।
2: मैं गाता हूँ।
1: आई इसे सकली।
2: मैं लिखता हूँ।
1: आई ईरी।
2: हम जाते हैं।
1: आई कोई चली।
2: हम सोते हैं।
1: आई कोई तुमली।
2: हम हंसती है।
1: आई कोई नोकली।
2: हम घूमती है।
1: आई कोई कोयरी। आई कोई को आई बात सिंसियर तो थकी है खाना वगैरह से कर कर तो कहीं啊，好嘞，啊，什么不得给快的给好不是一心的嘛好嘞，一心的嘛好干啊么的那心不安么，嗯，哎呀还是拉了嘛嘞，啊，一心的嘛好不吃啊么的那心不安么，哈，不是我的呀那个。 嗯，爸爸，哎，说一心都要去得他给吧，不完他不都不得，哎，就他们哎。他，好，上次得看把你，没有被给学生说，那得一个那来给哈了不的，一心不让改那他个的不的，切切切，他，嗯，好不啦？好，爸爸。你爸的一心说，他不搞不得说，弄不，把我们那个说他们，哎，那来个他不这个，肯定一心是他们。
2: 好，
1: 就属于那个的，一心的都没来的，不行。咦，是的，你一般他们么个？哎嘛，啊，都哎，那他们那不他们明的？
2: 哦，
1: 啊，那个那我那啥都一心，他不得看得看了不咯？
2: 哦，得看了不吧？
1: 啊，啊，都得来，弄得妈呀，我们吃了是够。嗯，别嘛，刚刚的呢？嗯，爸爸、姨爸、爸爸、阿姆些，嗯，也那么多。好，就看个刚刚的，也那是新来的，哥。
2: เจ้า
1: คนละปุ๋ยปุ๋ยจริงๆเฮ้ปุ๊กละปุ๋ยไม่ออกไหนเลยตัวนังเผาบ่าอีปากีผัวนู้นชนะบ่าเฮเลยเนี่ยก็ฮะไอ้ดีตับปุ๊ตับปีจ่าดีชัดๆเฮ้ยกระไอ้ดีให้บ่ให้จีบันนี่คังบราฮะมีอีมานะบีใครดีคุยยังไม่เต้าใจนี่อ๋ออ๋ออืมอ่ะดูอ่ะมึงข้าป้าบ่าวรู้สิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปากแกนังอาร์ทะหันมึงอ่ะไม่ได้ยังก็เฮ้ยบ้าบ้าอืมปุ๊กนึงจังนัดตาหรอกอืมแม่กามกัดตาหุ่ง
2: ไอ้ทบกตอรี
1: แม่กามกัดตีหุ่ง
2: ไอ้ทบกตอรี
1: แม่ขานาขาตาหุ่ง
2: ไอ้จารี
1: แม่ขานาขาตีหุ่ง
2: ไอ้จารี
1: แม่ปุสตักปัดตาหุ่ง
2: ไอ้ไหลริกปารี
1: แม่ปุสตักปัดตีหุ่ง
2: ไอ้ไหลริกปารี
1: แม่จิตที่ลิกตาหุ่ง
2: ไอ้จิตที่อีรี
1: แม่จิตที่ลิกตีหุ่ง
2: ไอ้สิทธิอีรี
1: ไอ้นวันตัวฟังมันไม่ตากแกปุ่นยังจังตากระดับนี้เฮ้ยบ้าตาโรโก้ไอ้คนนึงก็ใช้ที่ปราชิปารักพมตั้มตาวายปริงสิงสีอันนี้อันนี้โอ้ยโอ้ยดราคุณทำไมนะแม่กามกัดตาหุ่งอะดูกะแม่กามกัดตีหุ่งสมัยนะอะดูบุอาร์ทดีจับมานะนะฮัลเลยไอ้ทบกตอรี บาปตายไปเห็นใช่ไหมอืมตายอ่ะบ้าอืมอืมวัยปริงอามาดนะกามกัดตาหุ่งอันนี้ชุบดนะแม่กามกัดตีหุ่งให้วัยปริงอันนี้สิดาเขียนอะไรบ้างสิอามันกัดตาให้บ้าอันนี้ชุบดนะกัดตีให้บ้าอันนี้สิดาเขียนอะไรบ้างก็นุปานัตรกะลาบขังนับดะกัดตาให้กันเดี๋ยวนี้อืมอะดูกะนุปีนัตรกะอามุมขังนับดะกัดตีให้กันเดี๋ยวบ้า
2: นั่งขังเอาไว้ยังไงเสร็จสมจินหายหรอเฮ้ยบ้าหายแล้วไงหายนุปานัตรกะลาบขังนับดานะอาการนั่นลมบ่ไหวซีจินะกันนี่อืมอะดูกะนุปีนัตรกะอมมขังนับดานะไอการนั่นลมบ่ไหวซีจินะกันนี่อืมการนั่นบ่ไหวเดชซีจินะกันนี่นั่งขังบ่ขระมุตัยหัตตาหรออืมอะดูดีขังเดรบ่วานะขระตักปิโอืมตักเก็บบาปต์ซาจินกันเดบันนี่ ทับกตัวบ้าขังนับเสียบ้าก็วิโก้คุณทำไว้นะจารีอีรีจัดปะอะไรก็จัดลีกอยรีอะไรก็ปารีนางลีนางกันนี่กลายเป็นเรื่องจริงบ้าก็ขังบัดลายก็แต่บ้าขั้นต่างบ้าบ้านหายไปนี่เอ๊ะมวยบ้าอ่ามวยบ้าบ้าที่พูดนั่นมันอะไรเช่เช่ผมจะไปพิสิโอ้ก็น่าโน่นเนี่ยมันมิ่งดีโทรตี ไปกันที่ยังดีหรอฮัลโหลโอ้เอ๊ะเต้าเบียกันอะไรเนี่ยอ่ะยานี่เฮ้ยมาพัมดีโอ้กระเทียนมาซาดาโอ้ยโอ้ยอ่ะพันนี่พันนี่พันนี่อ่ะทำมิโรทำมิโรอืมอ่ะมาม่า
1: 이따오 컴퍼니다. 클럽기 소셜 서비스 해영 도그네 예. 하우징 학등 토피를 오원 하리바. 와 카라카르 시에나 하리니. 시수 이래 가이기 타번이나 야오다부디 야드리바. 아주디 마마 나사가 라링 아파미나르모. 아이 학등 야오기게나.
0: 호이.
1: 바레 바레 비마.
2: 바바.
1: 아 마마가 파미나르코. 이파 학등 찰루기게. 누미당디 이파가 바도리니코.
2: 호이 바바.
0: 아, 센 가다요르게 하 마이에나게 가다가다 응라이시
2: 또 시세 시달레이세 또 시대바드 시달레이트나
0: 오 시디모킥민헤 오 아 이마는 원더 코도마마 하이키게 뿜닝샹나다고 아이네네 자타홍나 하이베드네 남나 자테

0: ท่าน
1: วารีนาไตบังนีวารีนาปุนซีนีอายุกนุงเทลนุมิดังจายุลกินุมิตรีนีจะฮีกิทับุมตารานิถอยวารีนาการัมบมิกุปตาปุงจาดาโชคลำดานักกันดุนจัดครบเกย์วารีอสิมาสูลีระบันิงอสิดีปักสักเรดาสมูมาจานาเลยนาเลยนาจะกุยสารีบัสเซปักเสดีการัมนาไฮกันีนุงสิครบมาตาอุสิดามหากี

0: 小皮顿，哦，小皮顿，你买别吗？哎呦，给你们弄些那一下的，也不得弄不的弄哎不，啥东西拖给你弄不？那你赶紧都挖到马里面。
1: 哦，看来看来，熊买来了，给你过。话经说不是的呢，路当是吧？好像熟他吧？来那的那路那怕个那个到底把你过？哎，空了上了说不是。คุณชีชุนุงชางีให้เนี่ยไอ้ดิเนี่ยหักจางีอารมณ์บัชูฮันเทเรจ่าทักบัชูเฮาเลย
0: โอ้ยตั้งไงขอเชี่ยตั้งไงขอเชี่ยจับพี่ตัวไอ้งามเดรไงฮะแต่พันทักกี่สิเซงามเดรบะที่ไม่เป็นมาให้ยุ่ง
1: หาพ่อชีสิละอ๋อละอ๋อละอ๋อละโอ้ฮันบัดดิเนี่ยไอ้ชุนีอ่อนท้องนะให้นัดนันเนตันลังครับวันนี้ด่าอ่ะไอ้ชุนุปีนิไงพัตตาบิดู
2: 하글로세부부아와킹잘라세바부부게하우드나앙앙아이톰떡가마인쳇도이노바부부쳇트라바디아이쇼잘라래아묵도모라니
1: 부부기톤돈비에
0: 아이마
1: 이쇼농시비에
0: 아이마저비또아카리묵다오라게미낭보아
1: 부부링데레이크레비쇼도
0: 이스닝이다고낭이나쇼세มาชูนุ่งชีบาเซเบมานั่งน่ะตัวมันจะเฮกโอยระมานี่ลิกกอลพเนกพิโรลกะกะโอยระบดีตุ่มบาจาบามานุ่งจังบะน่ะซาดะกีชุงท่าเฮกทาดุกตะบะยาบานิโก
1: อิชูกินิงไงโตเทียมวยกะริบวยดันดีปานานุ่งตีกีสางนายน่ะสักขีบะดะกีให้น่ะรักขีบานิดะตะมูบีโกน่ะดะคังเลเอไอ้ชูกี่ตัวนิ่งไอ้เวรมเดรียเนี่ยไอ้บัวกิ้งสะพัดตันบิวเวรมเ
0: องอะดูดากี่ดีอีบีเอ็มนะโมไอ้งอนดาฮัลนิ่งไอ้เต้าบีระบันีเนี่ยฮะ
1: ว่ากิ้งสะพัดตันบีบัดนัดเดียเนี่ย
2: บ๊อบบ๊อบนักว่าสุจัสเล่ไม่คุ้มสุเป็นนักทักจิลนักจิ้นตัวน้ำทีดรอน้ำทีรำกันนี่ดาบ๊อบนักทักจ้าระกันเนี่ยไอ้นักโกงเอาเลยหักจังเลยนะสุปกันบะอันดุกน้ำทีบะอันดุกันเนี่ยเซลสุดติ่งบะก็ชุกันนะตัวสิงดูบุบุบอกน่ะดุกมาหาเลยนะซีซันนารีดูบุใกล้กินโอบะบุบอก
1: ตอนโดนบีไอชูน่ะบุบอกตั้งงานคิดสักทีบะดูบุบอกกินน่ะกวงตั้งงานดูน่ะตะเลยเรเนี่ย
2: หายสู้หายไปเนี่ยบุบอกไอ้นั่นเนี่ยถ้ากันหนูจ้ากันหนูหายไปเสียบีดระบัดเนี่ยบุบอกก็สุกเอาเก่าหน่ะรึจ้าสุจ้าไม่หน่ะรึตุ้มบุสุตุ้มไม่หน่ะรึอภะบอกไอ้เกระพัตตาบอกไอ้เกระบุบกน่าหายบุดาสุกินอิลุยบุบะทักปะดะกานะดับจ้าทักเตยสรุหักจังดะกานะกะดับะอุไหวะไหมหิมานายไว้นะจ้าทักสิบะกูบุบะกูเซ่ห้อยหายอุบะสิบุบะ
1: ห้อยตุนดุนบีห้อย

0: ไป
1: มาสาวพี่ตัวสาวพี่ตัวการีมูนิงสังเกตเลยตารางเดต้าบอกผมตาวรีดูนะ
0: โอ้ยชูกินยังไงตัวมีมังเดพันพันเหล่านะส่งทัวร์รักลินเฮตามูเบีย
1: โอ้การีการีโนไม่ทราบผังกระดาบสิงตัวขันขันนั่นแห่งนิ่งสิงอวยเบียมะเก้าทุกปีขัดตามูรันุกอนัง
0: ชูกินยังไงจักรีดูตัวใช่มาชุดตรงชิลักตัวนะ
1: ไ
0: อ้ตัวมันตรงงานตาหลักปะดักยี่ดีชาวนิงบวยกายบวยเฮียละทักตระสุซาตระสุยารีเบสิบูให้ดูนะเนี่ยทุกไอ้ตกทุกปนิดนัย
1: ก็ยังมาดูนู่นเสีย
0: ตามูบีไอ้ไก่หนอมันนิ่งชิงเลยไอ้บุ
1: กายน้อยมี
0: น้อยมีโต
2: อังหังนึงมาง่ายเดเนี่ยให้ชิงอีบะอีเบนบวกนักขจานะบัวรับพี่โอ้มามามาป้าหันบ้างางวยเนี่ยเฮ็ดตัวระดับนะ
3: อีปานท้าไปเอาหรือนี่นะจำไม่นักครับก็ตลับใครนี่ก็อุมาดานะจูรุกะท่าอดานะ
1: ก็ยังจะนี่
3: จักไปเห็นงอมดับบ่มาใครทักจีละก็ให้ไม่นักอีปานนี่เนี่ย
1: เฮ้ยตุ้มินนะตับนางางวยมีซาถอยบินงบ
3: ่งางวย
1: งาวเร่ไปเร่ขังเงยตุ้มเครื่อมกหัวลักตัวนะอุราวทราวระนี่ให้บ้าง
3: อีมาสุเนี่ยตลับก็กว่าจะด่ากันไล่จูเร่ให้ไปเสียน่าหนักขังเอาไว้นี
1: ่ก็ยังจะนี่
3: โอ้จริงเนี่ยนุปีสุขใครนี่อยู่อติงบะยามทักนั่นเลยให้บันิน่าเต้นน่าเอาช่างอาจจะให้ดับจามินารู้ทักมินารู้ดูกันงอมินารู
1: ้เฮ้ตุ้มินอะไรรู้ที่กุ๊กเลยดีเนี่ยง้างใครด่าอ้างน่ะจิกน่ะตอนนั่งเนี่ยนั่ง
3: พัตระบันิสาสิงเสะเฮกจ้าทักหลักละบะไอ้นักดอกยิ่งอิสมิงกาดีไอ้ยิงบีดูกับบ้านน่ะยังจิกบ้ากับกูระดานะ
1: เ
0: ฮ้ใครจะรู้กินเนี่ยน้อยบัวดูกันนะกันนั่งอ่างนั่นเหล่านั่นดีตัว
1: อนุบพยานะอารีบอุปันปุลีไฮบดุนีก็เจ้าวิตั
0: วโอ้อนุบพยานะคุณบดุนันเนี่ยหกจิตเด็กคุยยิ้มงเชนิชาซาทักตะบะไฮบดุยรินเฮเชเขาก็ลดสัตว์ละสิเชตามูบี
1: อาเสียงเมื่อกี้นี่เจ้าวิตัวหากจำจียามชกชารีมีมาสิ่งที่ฮัลละเชบะ
0: โอ้นั่งนั่นเนี่ยสัตว์ละรวยเชดนะสิข้างข้างบดุอูระกันเนี่ย
1: อ่ะใครการันบ่าวมุนิสิงละเอะ
0: อาตูบุโร
3: ยาร์ยาร์ยุ่มเด็กกันไปยาร์ไล่มันเองอยู่นะบัจจัยก็ต้องเป็นแบบบุบบัวบุบบัวนั่งช่วยเด็กนับถ้าบัดวาระมันยังคง
0: โอ้ฮันเกนนะฮักกับบุมานะไปยาบรันเนี่ยมีนะวาระฮัลล์สิไฮรีดนะ
3: นะฮะเอายังไงเด็กบุบบัวคุยบุกบรูบารุนีเองอรุก็ให้บัดบุอังตะการักตบร
0: ออามุกตะการนัดยัดไอพี่มาฮันจันฮันจันการ์อีปวันนี
3: ่ตู่อะดูนี่จิงกาดูน่าไล่ครูมบัจจัดไปดูว่าเร่งมเร่หายดูน่าไล่พมยูดูน่าฮัลโหลไปยาวครับบ่บ่บ่เ
0: ฮ้ยดูน่าน่าฮาวยังไงยินี่เนี่ยฮักจึกน่าอันข้างอะไรมาสิกี้อ่างางสิดีเชฮาวต้าฮักจะรักเก็บกูไอ
3: ้ฮักก็ล่ะดูเนี่ยบ่อาหารนั่นเองเจนดูดูไหมน่าพูดรู้อบะ
0: ฮาวครับท้าวตุกเชนั่งนั่นเองนิ่งชิงหันบะข้างอะไร
1: โอ้ยาเรียเรียข้างเอเบมะให้ยังใครดีเนี่ยไอ้โวยน่ะนั่งเราบนหลักละแกนั่งหลักปีละนู
0: ่ไอ้น่ะ
1: ไอ้น่ะเราบนหลักตระบดีเนี่ยว่ากิ้งตัวน่ะโต้มจะจะลูกก็เจ้าพี่ตัว
0: โตมาใครฟังละบันนี้นะอันนิ่งบะเชียงบะตัวให้ตัวเรเอเนเชีย
1: ก็ยาเดนุนี่